0: บ่มอตีรอกบ่ไหนกระตา
1: ตามองไหลขะตาบ่
2: อู้กุซึงนี่น้องก็เสะทางไหลชินาโป
1: นี่นี่น้องก็ค่ายเอ็งเลียให้จ้ะ
2: แม่ดำใบซาร์ออรอดตองนั่นนี่ชอยลียาผู
3: ้ตาบุกไอจึงสามัญนี่กอกรอกน้าตานางขะซาก
2: อกตาบังดีดากตีมานี่รอกเสะจอนมุงชามุงสุสุกตีนี่ขายดีฮินดีท้อ
1: ตามองไหลบุญนี่น้องรอกทางน้าบัตตาบ่
2: จีนี่น้องก็จ่าจักยาผู้อารอกกุซึงนี่น้องก็เสะอาสุกไหลชินาโปหินดีตีเบจิมานีรอกจนมุงสาขัดจีหินดี
1: ปุ๋ยละพูดว่าจีนี่น้องก็น่าอาจุกไหลเนี่ยนี่ก็กตองมันนี่อึ้งขนาดละฮะตาบุใครตาโมกี้กึ่งส่งนี่น้องก็บ้าอึ้งไหลเจ้าค่ะ
2: ก็กตาบังดีหินดีมานีรอกเสียตีเบจิดักตีหินดีนี่นี่บากีน้องก
1: เอ้อุลตะเกินจวัตตาขี้ดีอันนี่บากีเนี่ยนี่นี่บากี
2: นี่นี่อาลอตานี่บากีชิงก์ลอตานี่บากีนี่นี่อาลอตานี่บากีน้องแม่ดามจ่าจักลียาบุจิขัด
1: นี่นี่นอกขนาดนอกบารีนี่บักกี้ขี้อิงเลีย
3: เอิงข้าบาสเอิงข้ากอกสักไก่กอกบังได้สิชิริงชิริงน้องนี่มานี่ดอกเชื้อตัวนี้นี่ไข่ไปดิตู้บุญยานอ่ะตามตัวนี้นี่ตองรอหรอไปดิดัตีเลรุ
2: อีก้อนงอบรองน้อตุยสุกดิอางอบรองน้อตีใบชินึงนี่นี่บาสิแค่อบรองน้อตุบสิทุนหิมดีตั้งมลังมลังตองทองทออ
1: ังเลตินี่ด
3: ูหายก็บาสเอหายก็อุลโลเจอิงมานี่อิงตองละดิตาบุกชิริงไข่ตีเบกราดิหิมดี
1: นุกลายันตัดตินี่
2: กอกตาบางดีชิริงชิริงหิมดีเจ้าองตุยองไลน่ะหึมา
4: ทีนี้นี่มามีรกถกไปแค่นู้ซูเปอร์ไบเซอร์ซาร์เต้ยแมดามนรกเลยบ่ายรกงจักไปแค่
5: เรียลี่มุยรกไข่ถกซอกไปมานี่นึกไรแค
6: ่มุยรกไข่ถกไปแค่นู้พี่อาบ่าโอนกเบลัยแค่ชับสุตระอึงมันนี่บากเอ้ยเต้ยบ่ถกมาหายงจักขัดตาอังไข
5: ่หายนี่บากเนาะนกผังเต้ยนกผังจึงเนาะเบลัยแค่ไปเพลย์ไปหำเบยนกของแกเอามาหายรกเนาะอึงนั่นนี่นางู
6: นกชิมิยานกผังนกสกังนกคลาบารีเบบากนอพาจักชิบจักชาบสุตระก็สร้างทอรุ่งเกยตองทกสุกิตองค่ะ
5: บินินอกมาลายนสกังอาศึกนี่กลังมาลามาอยากสิยากระเบบากนอฮอกจักสรึงสรึงตัวมาคุมรกบัวอาศึกเขยมอตองกุบุกชายตองขับเล่
6: คุมนิบิชิงก็มาจิลตานิบ่ายบตองกูมอตอมนิบิชิงก็มอตอมตีลือลือกูบุยนอเบบากนอตีนอตองทกสุกมานี่นอกไล่ค่ะ
5: ฮัมไบนอกผังเตยนอกผังจึกนอกดินินินอกก็พายเอ้ยเบลายแค่คักสัมมันพายแกอาตานึงดรายเบอร์รถแฟนนี่มุงชาซึกลุ่นดอกดมันเค
7: โอ้ตาวชักจอราเลมุงชานี่ลุ่นดอกพันมันยักษ์ขุสา
5: หายแกอาตาหนึ่งชาวจะซื้อบาสิญตุบอยานี่ออฟฟิศพายดีมุงชาซึกดอกดารีมันไหนอันตา
6: บาสเอ้ยนอกนี่นอกนอกอังตามุชึกตองทกจักค่ะมัวเตยหินเอ้ยชาวิมันเลียอมหายชาบสุตรเตยหามุงชินียาคุมนิบาหายบอยาร์ใบกระดาลจากอากุลีดุลีรอกอฟานอสีอมหายชาบสุตรนอกรอกกริขุหุนิมานุนุคุงขานารอกอังตินีนรกนิธานีสรึงไกมาลังคาเบลัยนอหัมบายอาตาเตบาเจยนรกนิออนอกนอเจพรุพานอมุยตุตองชินัย
5: อาตาธาราเตบาเจยนรกนบเบลัยเคหัมบายนองนิมามุรอกทกวิมานิบาเกยไฮเคสโรนอาซลัยนรกนบเบลัยเคหัมบายซึ่งตาบุกมาหิมลกระชไนจ้าคลุมกาคลุมใบขา
2: ดอ
6: เบบักโนโนหำใบเต้คลุมใบขา
8: คลุมกา
3: คลุมกาคลุมกา
1: โอ้ตาบุกใครหำสุขาตาสาริกพังนิชิมิจูกาลินักใครโอฟิลิกลังจักขาอาชุกนิชิมิจูกาลินักใครรังสักนิชุชิมันขาจีนีโนก็เสกกระซาร์จักไปไพมันีตาบุกใครออร์มาไพเลขนาลาก
2: อกบ่าวบนตาออร์คายกระซึ่งนี้จุกลีตองนายอ่างใครบ่ากอบุกิตุบุนายกึซึงนี่ไคบาบุมุงทางนาต่างนายไคบาออกละซานายไคบาปอกทางขะตา
1: ซึงไคบาตุยชาร์กากึซึงชงไคบาอารอมค่ะอักกึซึงไบกึซึงนี่บิฮีถึงไอตองมานี่อย่าไฮเลเอบาเซยกอกนอไฮรอกไคตาซาดิพยาน้องนี่กึซาร์จักบอรอกนอซึงดาตุบุ
2: นอรอกทางไอตุบิยาพานอเบลกุตุบุขะตา
7: เออาตาทารานี่นี่นอกราญนังนารกิมันยาองมานอเอเรงบุญมาตรตาเบ็ดดิพยา
3: อาตาธาราเตบาซึขนาดิหินจักติงกูตินิฟงก็อังน้องนินนกทังอิชกุยเคนอนรกบุคุกนันเลยว่าไรตองเลยมันนุกิดิขนาดเล
2: ่ตามนิบังยาบ
3: ่ลีกิลากัยเตชับสุตระตองเลยนิบังยอตา
4: อาบ่เคยสมบ่อาจไล่ไปขนาดทังกุยนุกิเคยลุตรุปุตรุขัดรึงบาดรึงอาบ่บรอกตองมันสลุกตองเลียนุ
3: อาเจรอกลามไทรอกเตนอสิงนีขอรมอยรอกอาบรอกกิ